0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

นี่คือหนึ่งงานใหม่นะครับจากซินซิงคูล่านะฮะแล้วก็หยิบมาเริ่มต้นครับในชั่วโมงนี้นะครับที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับได้เวลากลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับผม DJ แจ็คณัฐพจน์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะฮะประจำวันเสาร์วันนี้ฮะในช่วงของ Sunshine on Weekend นะครับกับเสาร์ที่19กันยายนนะฮะเผื่อแป๊บเดียวนะฮะก็จะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนที่หลายๆคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่างานค่อนข้างหนักหน่วงกันซะเหลือเกินนะฮะเอาใจช่วยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะฮะเช้านี้เริ่มต้นสเตจูนกันได้ก่อนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของเรานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ www.sunshinefm.com รวมถึง TikTok ด้วยตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะฮะในช่องของ Sunshine Radio Thailand นะฮะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้พร้อมๆกันแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะขอเพลงได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยเช้าวันนี้นะฮะฝนตกพรำๆหลายที่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะบอกได้เลยครับที่ไหนฝนตกฝนไม่ตกแดดออกแดดไม่ออกยังไงบอกได้เลยฮะเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วนะฮะกว่าค่อนประเทศเช้านี้ตื่นมาโอ้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะฮะตอนที่มานี่ก็ยังตกอยู่เลยสำหรับพัทยาและชลบุรีนะครับที่อื่นเป็นไงบ้างบอกได้เลยนะครับทาง LINE Official Asai Sunshine Radio นะฮะรวมถึงเพลงที่คุณอยากฟังด้วยส่ง request คุณเข้ามาได้เลยเช้านี้เริ่มต้นทยอย request มาเดี๋ยวรอฟังได้ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันเริ่มต้นฮะวันนี้บอกก่อนเลยครับอยู่กันไปจนถึงนู่นเลยฮะเที่ยงตรงฮะแล้วก็จะเป็นละพัดนะครับมาดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มากันที่หนึ่งงานจากว่านชัยนะฮะเพลงนี้ฟีเจอริ่งไข่มุกไข่มุกรุ่งรัตน์นะฮะชอบชื่อเพลงจังเลยชื่อเพลงชื่อนี้ชื่อว่าจะเล่าความคิดถึงให้ฟัง

นี่คือหนึ่งงานใหม่นะฮะจากกวินดีคอลแลบกับ Violet Vautier นะฮะชื่อเพลงอย่ามากกว่าฉันก็พอลงตัวมากอีกหนึ่งคู่เนี่ยถือเป็นการมาพบกันนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกันนะฮะลงตัวเลยทีเดียวนะฮะในงานใหม่เนี่ยที่หยิบมาเล่นให้ฟังนะฮะก่อนนั้น A7 กับสาธุรวมถึงว่านฉายฟิชเจอริ่งไข่มุกรุ่งรัตน์นะฮะจะเล่าความคิดถึงให้ฟังก็อย่างที่บอกนะว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ต้องบอกว่ากลิ่นอายวัฒนธรรมอีสานนะครับถูกหยิบกลับมาแล้วก็มาใส่ไว้ในเพลงป๊อปปัจจุบันนี้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงร้านอื่นๆอีกมากมายนะฮะเจอผมชอบตามร้านประเภทนี้ที่มีความเป็นไทยมีกลิ่นอายความเป็นอีสานมาใส่ไว้ในร้านแล้วก็มีโชว์มีการนำเพลงอีสานมาเล่นคู่กับดีเจมิกซ์บ้างอะไรประมาณนี้มีเครื่องดนตรีสายมาใส่บ้างมันลงตัวมากเลยทีเดียวนะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงฮะแล้วก็รวมถึงกลับไปต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังทาง 104.75 สทรห้าพัทยาวิทยุเพื่อการมั่นคงชาติทางทะเลปิดท้ายกันที่รีเควสต์นี้ฮะ Goodbye สามเสนเลเซอร์ครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 ถึง 3:30 ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

ลียมจักรพรรดินะครับจำได้ว่าลืมนะฮะก่อนนั้นเติ้ลกับ First One กับกลิ่นฝนนะฮะรีเควสต์ของคุณในเช้าวันนี้ด้วยนะฮะเอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทาง 104.75 สทห้าพัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออนไลน์ของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่7โมงครึ่งแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเปิดรับประสบการณ์ในการฟังเพลงก่อนใครได้เลยนะครับทาง LINE Official นะฮะขอเพลงได้รวมถึงการฟังเพลงผ่านช่องทางออนไลน์ของเราทั้งแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ด้วยที่ www.sunshinefm.com นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะฮะที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับโปรแกรมพิเศษวันเสาร์วันนี้19กันยายนฮะในช่วงของ Sunshine on Weekend เช้าวันที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะบอกได้เลยนะฮะหลายคนก็บอกมาแล้วทั้งบ่อทองก็ก็ชุ่มฉ่ำนะฮะหลายที่จังหวัดอื่นล่ะเป็นไงบ้างนะครับลองบอกมาครับคุณอยู่ที่ไหนพี่กัดที่ไหนฝนตกไม่ตกยังไงอากาศเป็นยังไงหลายคนเหมือนพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าเช้าวันนี้พอเดินออกมาฝนตกปุ๊บอยากเดินกลับทันทีนอนประมาณนี้เนี่ยฮะอ่ะเช้าวันนี้ฟีลคุณเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็รู้สึกไงบ้างรวมถึงเพลงที่คุณอยากฟังส่งมาได้เลยครับทาง LINE Official @ Sunshine Radio นะฮะกับผม DJ Jack ณัฐพจน์ครับเพิ่มเติม request ได้เลยตอนนี้ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เช้านี้มีเพลงใหม่มาเล่นให้ฟังฮะแล้วก็เป็น request ของคุณด้วยงานใหม่จากเย็นเต็ดนะครับผมชอบชื่อเพลงมากเลยโอ้โหวัยรุ่นมากต้องไปเสิร์ชหาความหมายของเพลงนี้แล้วตุ๋ยดุ๋ยนะฮะคือชื่อของเพลงนี้

ครั้งแรกที่ผมเห็นชื่อเพลงนี้แล้วเขาฟังกดฟังใช่ไหมฮะด้วยความเป็นส่วนตัวแล้วชอบวงชอบเพลงของวงเย็นเต็ดอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอชื่อเพลงขึ้นมาหน้าพี่เอิญวัดใหญ่นี่ลอยมาเลยใครเป็นเรียกว่าใครเป็นคนที่ติดตามช่องพี่เอิญวัดใหญ่อยู่นะฮะก็เป็นอดีตคนที่อยู่ข้างในนะฮะก็เคยผิดพลาดในชีวิตแล้วก็ออกมาตีแผ่แล้วก็ออกมาเล่าเรื่องราวแล้วก็สอนให้คนที่ไม่เคยหรือว่าเรียกว่าอยู่ในระหว่างก้ำกึ่งก้ำกึ่งที่จะเข้าไปอยู่ข้างในบ้างนะฮะอย่าไล่ริลองเลยประมาณนี้นะฮะก็มาจากคำจากที่พี่เอิญวัดใหญ่มาใช้ตุ๋ยดุ๋ยตุ๋ยดุ้ยประมาณนี้ครับออกเสียงได้เหมือนกันเลยก็คือแปลว่าอ่อนแออ่อนด้อยกากหรือว่ากระจอกนะฮะแต่ว่าตัวของเย็นเต็ดเองเอาเพลงนี้มาแล้วก็วงเล็บข้างหลังเพราะว่าลูเซอร์ก็คือเป็นพวกลูเซอร์ประมาณนี้นะฮะนี่คืองานใหม่นะครับจากเย็นเต็ดนะครับกับตุ๋ยดุ๋ยนะครับเล่นให้ฟังคุณรีเควสต์มาด้วยที่นี่สัญชาติเดียวกูไลฟ์กูดมิวสิกฮะ

ล่าสุดนะครับ The Week End นี่เพิ่งขึ้นปกนิตยสาร GQ ฮ่องกงฉบับล่าสุดนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานของตัวเขาเองในช่วงเวลานี้ด้วยนะรวมถึงการยืนยันว่าเขายังคงทำงานเพลงต่อไปและไม่มีแพลนเกษียณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ The Weeknd ก็กำลังจะมาเยือนไทยพร้อมกับทัวร์ The Weeknd After Hours Till Dawn นะครับในวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วยนะฮะใครที่เป็นใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะฮะซ้อมร้องเพลงของเขาทุกๆเพลงด้วยแล้วก็ไปสนุกกันนะฮะนี่คืองานจาก The Weeknd นะครับต่อเนื่องกันมานะครับBriding Light นะครับต่อเนื่องกันมาจากงานใหม่ของโลเซ่กับ New Trick และในฟังแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกโฆษณากันสักครู่ให้คุณผู้ฟังหลังเบรกกลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music มี request ของคุณรออยู่ครู่เดียวกลับมาครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

3 request ต่อเนื่องเลยนะครับ for if เหงาเข้าใจนะครับ Bilkin checklist นะครับล่าสุดเลยแล้วก็รวมถึงมีเป๊กผลิตโชคด้วยกับ I've got you นะครับและได้ฟัง3เพลงต่อเนื่องฮะไปเจอไวรัลนึงฮะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยไวรัลนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะซึ่งไวรัลนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์เลยครับมีนักท่องเที่ยวรายนึงฮะเขาตกหลุมรักน้องหมาบนเกาะพะงันพร้อมกับแชร์โมเมนต์เพื่อนซี4ขาที่กำลังทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับผ่านบัญชี TikTok นะครับชื่อว่าเซเลน่าโซโลทราเวลแน่นอนเธอคนนี้ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีก1คนนะฮะที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจังหวะที่เธอมาที่เกาะพะงันซึ่งในภาพที่เธอลงนะฮะเป็นภาพที่เธอนั่งแช่อยู่ในน้ำทะเลนะครับถึงไหล่นะฮะและข้างๆของเธอก็เป็นน้องหมาจรของบ้านเรานี่แหละไปนั่งแช่น้ำกับเขาด้วยแล้วก็นั่งถ้าดูจากเป็นหมายถึงว่าเป็นการถ่ายภาพจากข้างหลังไปนะฮะก็คือเหมือนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้นั่งคุยกับน้องหมาจรบ้านเรานะฮะซึ่งเซเลน่าครับเธอได้เขียนข้อความเอาไว้ครับแปลเป็นไทยก็คือบางครั้งสิ่งที่คุณต้องการอาจจะเป็นแค่การได้พูดคุยกับสุนัขจรจัดบนชายหาดในประเทศไทยแถมยังบอกอีกว่าใช่นี่คือภาพจริงและใช่นี่คือเพื่อนของฉันก็หมายถึงน้องหมาจรตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนของฉันนะครับเท่านั้นนะฮะหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวนี้ลงไปครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งบางรายนะฮะก็บอกว่าน้องบอกว่ามีอะไรเล่ามาคิดแทนน้องประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกชาวต่างชาติมาคอมเมนต์อีกนะครับว่าประเทศไทยนี่เฟรนลี่ตั้งแต่คนยันหมาเลยทีเดียวนะฮะส่วนประเทศไทยนอกจากใช้ช้างเป็นพาหนะแล้วเรายังฝึกหมาและแมวให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพวกเขาจะได้ดูแลความปลอดภัยให้คุณอันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ของปั่นๆของคนไทยที่เข้าไปคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์น่าสนใจบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยช่วยดูแลต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นนะฮะแต่ที่แน่ๆฮะงานนี้ทำให้นักท่องเที่ยวรายนี้หลงเสน่ห์เจ้าจอนที่เกาะพะงันเข้าเต็มเป่าเลยทีเดียวหลายคนเห็นภาพนี้รู้สึกอิมแพคแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพที่แบบรู้สึกว่ามันสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนที่ได้เห็นด้วยนะครับ

้านเราก็มักจะมีข่าวอะไรแบบนี้อยู่เสมอๆนะฮะที่จะมาตกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ก็จะมีแมวในร้านสะดวกซื้อที่มาอ้อนมาเรียกว่ามาดักปล้น มาดักปล้นเปียกอย่างนี้นะฮะจะมีข่าวดังไปทั่วโลกล่าสุดก็เป็นน้องหมาจรที่เกาะพะงันนี่เองเนี่ยฮะเพิ่มเติมรีเควสต์ได้เลยครับไลน์ Official SI Sunshine Radio ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

ี้ขอมาไกลจากชัยภูมิแล้วก็แอบมีความอิจฉาเล็กๆเพราะบอกมาด้วยว่าตอนนี้ที่ทำงานตัวเองนี่สายหมอกนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะน่าจะเข้ากับเพลงนี้ได้ดีนะฮะรักเอ๋ยครับพี่เบิร์ดธงชัยไม้อินไตนะฮะเดี๋ยวส่งคุณฟังทาง 104.75 สตรอมพัทยาฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ออนไลน์ฟังเพลงต่อเนื่องนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาครู่เดียวฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

Sunshine on Weekend.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

เป็นอีกหนึ่งเพลงของซีดีกันทีที่มีความเป็นไทยอยู่ในเพลงแบบชัดเจนมากๆรวมไปถึง MV ด้วยนะครับเพลงนี้น่าดูมากๆต้องไปดูนะฮะนี่คือดาวร้ายนะฮะซีดีกันทีฟีเจอริ่งมายาราบแล้วก็แบงค์สอนรามน้ำเพชร

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เช้านี้อยู่กับผมดีเจแจ็คนันทพจน์ครับที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับโปรแกรมพิเศษวันเสาร์วันนี้ในช่วงของ Sunshine on Weekend เพิ่มเติม request ได้เลยนะฮะ LINE Official @ Sunshine Radio ครับแล้วก็รวมถึง TikTok Channel ของเรา Sunshine Radio Thailand

นี่คือหนึ่งงานจากมาร์คลีนะฮะรีเควสต์คุณด้วยเล่นให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะฮะส่งรีเควสต์มาทาง LINE Official SI Sunshine Radio นะฮะก่อนนั้นรูม Pink Sky Drive นะครับสองเพลงสากลต่อเนื่องเลยนะฮะเอาละครับไปเบรกโฆษณากันสักครู่ครับเบาๆเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาอยู่ด้วยกันต่อมีรีเควสต์ของคุณรออยู่ครู่เดียวฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
5: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
6: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
7: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ท็อป5สัปดาห์นี้อันดับ1ยังคงเป็นงานจากโบกี้ไลออนนะฮะกับนาฬิกาทรายนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะครับอยู่ในชาร์ตมาทั้งหมด9สัปดาห์นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรุ้นกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิต Sunshine Top 20ด้วยขอบคุณนะฮะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็รวมถึงโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะครับในการที่จะสนับสนุนการจัดอันดับนะครับ20อันดับเพลงฮิต Sunshine Top 20นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะในส่วนของทาง Pacific Park Hotel นะครับหรือว่าโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับกันยายนนี้นะครับพักศรีราชาจ่ายแค่ 1,599 ก็เอาอยู่นะครับห้องพักสตูดิโอในราคาเพียง 1,599 นะครับส่วนดีลักซ์ 1,899 ห้องพักพร้อมอาหารเช้า2ท่านนะครับพักสบายทำในใจกลางเมืองเดินทางง่ายฮะพร้อมบริการรถกอล์ฟรับส่งในศรีราชานครแล้วก็เรียกว่าดีลนี้มีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะฮะจองได้ตลอดเดือนกันยายนเลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสำรองห้องพัก038-328-600ครับหรือ086-326-0257นะครับก็เรียกว่าในช่วงนี้อยากจะมาชิลที่ลิตเติ้ลเจแปนก็คือศรีราชานะฮะแวะพักได้เลยครับที่โรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สัปดาห์นี้ก็เป็น New Entry ในอันดับที่18นะครับเพลงนี้สวีทเหมือนก่อนพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าจะขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับบ่าย2โมงเป็นต้นไปกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตSunshine Top 20ครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ

Sunshine Radio Good Life Good Music

นอกจากเพลงลูกอมแล้วนะฮะก็มีเพลงนี้หนึ่งเพลงที่ทำให้เรารู้จักวงดนตรีชื่อวัชราวลีนะฮะเอาละครับเดี๋ยวได้เวลาส่งท้ายชั่วโมงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปท้ายกันที่งานใหม่จากคีตาเพลงนี้ก็ไม่อยากลืมเธอส่งคุณผู้ฟังทาง 104.75 สตรอมพัทยาฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ปรางปรางทิพย์นะฮะนี่คือคนึงนิดนะฮะชอบมากทั้งชื่อเพลงทั้งความเป็นไทยนะฮะมีกลิ่นอายความเป็นไทยใส่เข้ามาในเพลงรวมถึงวิธีการร้องเทคนิคการร้องเป็นร้องเสียงดีหนึ่งคนนะครับที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักจากเวที The Voice นะครับนี่คือปรางปรางทิพย์กับคนึงนิดก่อนนั้นเจ้าของรอยยิ้มนะครับงานจากโอบนิธินะฮะแล้วก็รวมถึงเทียนหอมงานจากบิวมีลือด้วยนะครับ10โมงเช้า22นาทีนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันตอนนี้ออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ด้วยที่ www.sunshinefm.com นะครับส่วนทาง 104.75 สตรีมพัทยาครับมีถ่ายทอดพระราชพิธีด้วยนะฮะใครสนใจก็สามารถติดตามได้เอาละครับอยู่กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับในเช้าวันนี้ที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เพิ่มเติมรีเควสต์ได้เลยนะครับ LINE Official Assign Sunshine Radio ทั้งเพลงไทยและก็เพลงสากลส่งมาได้เลยตอนนี้ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาติไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089 698 2964

ลองหาเวลานะฮะหลีกหนีไปจากความสับสนวุ่นวายบ้างนะครับสำหรับชีวิตของเราบางทีอาจจะยากแหละหลายคนบอกอาจจะยากแหละเพราะทำงานโอ้โหต้องรอวันหยุดยาวๆแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมๆกันคำว่าเที่ยวพร้อมกันไม่ได้เที่ยวพร้อมเพื่อนนะฮะเที่ยวพร้อมกับคนที่หยุดพร้อมกันแบบนี้ไปเที่ยวก็สับสนวุ่นวายเหมือนกันประมาณนี้แต่ลองหาโอกาสดูใช้วันพักร้อนหรือว่าใช้วันหยุดอะไรสักอย่างนึงสักหน่อยนึงก็ได้ลองไปเที่ยวในวันที่คนอื่นไม่เที่ยวดูบ้างเราจะได้เห็นอะไรในอีกหลายๆแบบในอีกหลายๆมุมนะฮะซึ่งผมมักจะใช้วิธีนี้ประมาณนี้นะครับหนึ่งงานจากOne and Off นะครับ Featuring Scrub นะครับนี่คือสับสนวุ่นวายก่อนนั้นงานใหม่จากแรมสมพลนะฮะความทรงจำของฉันนะครับแล้วก็รวมถึงอันดับ1สัปดาห์นี้ Bogey Lion นะฮะกับนาฬิกาทรายเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นติดตามการรายงาน20อันดับเพลงฮิตสัญชาย Top 20ด้วยนะครับเอาละครับชั่วโมงนี้นะฮะยังคงส่ง request เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะฮะกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์นะครับก็ยังคงอยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะก็เพิ่มเติม request เข้ามาได้สำหรับเพลงที่คุณอยากฟังในเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลนะฮะส่ง request เข้ามาได้เลยตอนนี้หลายๆที่ฝนตกค่อนข้างเยอะนะฮะดูข่าววันนี้ก็แม่ฮ่องสอนก็เรียกว่าตกสะสมมา3วันแล้วนะฮะก็มีการเตือนเรื่องห้ามอำเภอเฝ้าระวังด้วยเสียงท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มนะครับตอนนี้ก็ติดตามเรื่องของข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักค่อนข้างเยอะนะฮะก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับเอาละฮะเดี๋ยวมากันที่เพลงนี้กันบ้าง

งานจากมาร์คต้นนะฮะ request กันด้วยนะครับนี่คือ alone หนึ่งเป็นสากลนะครับหยิบให้ฟังมาเล่นนะหยิบมาเล่นให้ฟังนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเอาละครับก่อนจะไปเบรกโฆษณาครับมากันที่คอนเสิร์ตนี้นะฮะไม่อยากคุณพลาดเลยนะฮะที่โรงแรมคันทารีอมตะบางปะกงครับค่ำคืนสุดพิเศษที่อมตะซิตี้เอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ต with the palace นะครับ legend of retro นะฮะพบกับวง the palace นะฮะพร้อม live band ตลอดค่ำคืนนะครับ up so town เปิดเวทีสวีทส่งท้ายด้วยนะฮะอิ่มอร่อยกับอาหารและของว่างจัดเต็มทั้งเคบับพิซซ่าบาร์บีคิวซูชิส้มตำของทอดป๊อปคอร์นแล้วก็ผลไม้สดตามฤดูกาลนะครับศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับ6โมงเย็นไปต้นไปถึง5ทุ่มนะครับที่โรงแรมคันทารีอมตะบางปะกงนะฮะราคาบัตรและห้องพักนะครับบัตรเดี่ยว 2,000 บาทต่อที่นั่งฮะแพ็กเกจเหมาโต๊ะ4ที่นั่งเริ่มต้น 8,000 บาทแล้วก็ราคาห้องพักพิเศษเริ่มต้น 1,000 บาทสุทธินะครับพร้อมอาหารเช้า2ท่านด้วยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่038 109455นะครับส่วนใครที่อยากจะร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นได้บัตรคอนเสิร์ตนี้สามารถเข้าไปที่Facebook สัญชัยเรดิโอนะครับเรามีกิจกรรมให้คุณร่วมสนุกอยู่นะฮะเข้าไปร่วมสนุกกันแล้วก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นนะฮะประกาศผลกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้ไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยกันนะฮะไปเจอพี่จิ๊บวสุไปเจอพี่ปุ๊อัญชลีจงคฤกิจไปเจอใครต่อหลายคนนะฮะในยุคที่ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่เขาถึงเวทีของเขาแล้วนะฮะก็ติดตามกันได้เลยนะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

ัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8นะครับใน Sunshine Top 20 นะครับขึ้นมาจากอันดับที่12ในสัปดาห์ที่แล้วว่านธนกฤตพานิชวิทย์นะครับ Featuring มา Chris Obus นะครับนี่คือเหตุผลของคำว่ารักนะฮะวันนี้ก็มีส่งคะแนนแล้วก็ Request เพลงนี้เข้ามาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นติดตามการรายงานกันได้เลยนะครับบ่าย2เป็นต้นไปกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิต Sunshine Top 20 นะครับไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงฮะชั่วโมงหน้ากลับมานะฮะยังมีหลายเพลงรออยู่ครู่เดียวกลับมาครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

ตัวแล้วตามงานน้องมาตั้งแต่สมัยรายการซูเปอร์เทนเลยนะฮะยังเรียกว่าละอ่อนอยู่เลยยังเป็นเด็กชายหัวกิ้งเกรียนอยู่เลยนะฮะสไปร์นะฮะเผื่อแป๊บเดียวเป็นหนุ่มแล้วหนุ่มแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็น้ำส่งน้ำเสียงเปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะแต่ว่าสไตล์การทำเพลงด้วยความที่ถ้าใครติดตามสไปร์มาก่อนก็คงจะได้เห็นนะครับว่าน้องร้องเพลงลูกทุ่งอย่างนี้ลิเกอย่างนี้นะครับได้ดีมากๆเลยทีเดียวเคยมีคลิปไวรัลตอนที่ร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะร้องเพลงลูกทุ่งออกไปแนวลิเกแล้วก็ในช่วงเที่ยวค่ายลูกเสือแล้วก็ทำอาหารทำข้าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เป็นไวรัลแล้วก็มาออกรายการซูเปอร์เทนแล้วก็หลังจากนั้นก็โด่งดังขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงทำเพลงต่อเนื่องนะฮะนี่คำหวานนะครับหนึ่งงานใหม่จากสไปร์นะฮะฟีเจอริ่งโอจีออร์แกนิกด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่ครับที่หยิบมาเล่นให้ฟังก่อนนั้นมีประเด็นเต็มบ้านกับนาฬิกาครับแล้วรวมถึงน้ำเปล่านะฮะงานจาก MVL ด้วยนะฮะตอนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันอีกหนึ่งชั่วโมงครับวันนี้บอกกันไว้แล้วว่าอยู่ยาวจนถึงเที่ยงเลยนะครับกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

ากที่หมดสัญญากับสังกัดเดิมนะฮะก็มีการย้ายบ้านหลังใหม่เนี่ยสำหรับอินดิโก้ก็ย้ายมาอยู่ที่ Brit Management นะครับในเครือครึ่ง9นะครับของพี่โอมค็อกเทลนะฮะแล้วก็เปิดตัวด้วยซิงเกิลแรกซิงเกิลนี้ในบ้านหลังใหม่หลังนี้นะครับอยากบอกรักครับในงานจากอินดิโก้นะฮะส่วนก่อนนั้น Full Step นะครับในโปรเจกต์ Genieverse นะครับหยิบแรงตัดใจของ Venus นะฮะกลับมาทำใหม่2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันที่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะกับผม DJ Jack ณัฐพจน์ครับวันนี้อยู่ดูแลคุณผู้ฟังต่ออีก1ชั่วโมงจนถึงเที่ยงตรงวันนี้เลยฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แล้วก็แน่นอนยังคงเพิ่มเติม request คุณเข้ามาได้เลยทาง LINE Official @ Sunshine Radio ได้ทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษสำหรับอีก1ชั่วโมงนี้ส่ง request คุณเข้ามาได้เลยฮะ

ได้ฟังสองเพลงสากลต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็ไปรีเควสต์กันด้วยนะครับนี่คือหนึ่งกันจาก The Script The User Guide to Being Human นะครับก่อนหน้านั้นมี Long Live นะครับงานจาก Taylor Swift ด้วยเอาละครับมีหนึ่งงานใหญ่นะฮะไม่อยากคุณพลาดนะครับงานนี้ที่รวบ

3งานใหญ่ไว้พร้อมๆกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง20กันยายนนี้ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้และพรุ่งนี้อีก1วันนะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2นะฮะโดยจะรวม3งานใหญ่ยก3งานใหญ่มาไว้ที่นี่นะครับงานแรกครับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปแอทพัทยานะฮะรวบรวมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์คัดกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่นะฮะนำสินค้าจำหน่ายในงานทั้งชุดห้องนอนชุดรับแขกชุดรับทานอาหารนะครับพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านส่วนลด 40-80% ทีเดียวช่ำๆเลยนะฮะงานที่2งานแฟชั่น Jewelry and Beauty Expo แอทพัทยานะฮะเอาใจสายแฟชั่นและคนรักสวยรักงามพบกับสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรแล้วก็สินค้าที่มาจำหน่ายนะครับลดให้คุณสุดคุ้มเลยครับ 40-80% แล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับความอิ่มอร่อยในงานนี้นะฮะงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอทพัทยานะครับเติมความอร่อยกับมหากรรมอาหารที่รวมร้านดังเมนูเด็ดนะฮะของกินจากหลากหลายทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะให้คุณทั้งชิมทั้งช็อปแล้วก็เรียกว่ามีเวลาร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนๆด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับสินค้าที่หลากหลายแล้วนะฮะยังเตรียมพร้อมพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกิจกรรมสร้างสีสันและเซอร์ไพรส์อีกมากมายในงานนี้นะฮะจัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ027190408นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ที่ facebook.com/unionpan นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.unionpan.com นะครับ LINE ก็ @unionpan นะครับงานนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานนะครับจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะฮะแล้วก็เมืองพัทยาด้วยนะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยสูตรกันค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
2: Number 5

0: number 4
1: เธอเก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าเธอเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: number 3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาไททุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: กับสัปดาห์นี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการสนับสนุนการจัดอันดับกันนะครับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาแล้วก็รวมถึงโรงแรม Pacific Park ศรีราชาด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับ The Park Restaurant and Cafe นะครับหิวเมื่อไหร่ให้ร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อยบาย The Park จัดให้นะครับตอนนี้มี5เมนูขายดีมากๆกดซ้ำๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวกะเพราหมูกรอบผัดไทยกุ้งสดข้าวคะน้าปลาเค็มข้าวผัดหมูนะฮะปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์ฮะอิ่มอร่อยทุกคุณภาพจากครัวเดอะพาร์คนะครับมื้อเที่ยงก็ได้มื้อเย็นก็โดนนะฮะไม่ต้องออกไปไหนกดสั่งได้แล้ววันนี้ผ่าน GrabFood แล้วก็ LINE MAN ช่องทาง Delivery นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันกดสั่งเลยสอบถามที่0909738981นะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับการจัดอันดับ20อันดับเพลงฮิตสัญชัย Top 20นะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เรื่องเพลงที่อยู่ในอันดับ5นะครับล่าสุดนะครับในสัปดาห์นี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันด้วยนะเพลงนี้จะขยับขึ้นอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่บ่าย2เป็นต้นไปฮะนูนิวฮะนี่คือคาตาเฟเจอริ่งโบกี้ไลออนครับ

0: มีเธอ
1: เคยอ่านเจอบทความนะครับเป็นวงดนตรีที่หลายๆคนนึงอาจจะเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าเป็นวงดนตรีที่มีนักร้องนำถึง2คนนะฮะนั่นคือพี่ดิ่มแล้วก็พี่รัตน์นะฮะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นภาพพี่รัตน์ในตำแหน่งมือกีตาร์ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามีหลายๆเพลงเลยที่ผ่านเสียงร้องของพี่รัตน์นะครับนี่คือหนึ่งงานจากทัททูคัลเลอร์นะฮะคาราโอเกะนะฮะก็เป็นเพลงนี้แหละที่ยืนยันว่าทั้ง2คนร้องเพลงด้วยกันนะครับเอาละฮะย้ำอีกครั้งกับงานนี้นะครับพบกับ3งานใหญ่ในที่เดียวเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้และพรุ่งนี้นะครับ2วันสุดท้ายแล้วนะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกชัยพฤกษ์นะฮะพัทยาชลบุรีนี่เองนะฮะรวม3งานไว้ในงานเดียวเลยนะฮะงานแรกงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปนะครับแอดพัทยานะฮะรวบรวมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์นะฮะเรียกว่ามากันยกกันมาเต็มขบวนทั้งชุดห้องนอนรับแขกรับประทานอาหารพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับส่วนลดนะครับช่ำๆ 40-80% เลยทีเดียวงานที่2ครับที่คุณจะได้เจอกันในที่นี้ที่เดียวเลยนะครับสถานที่เดียวกันเลยก็คืองาน Fashion Jewelry and Beauty Expo พัทยาเอาใจสายแฟชั่นและคนรักสวยรักงามนะฮะสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรนะฮะนำมาจำหน่ายลดสุดคุ้มจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดนะครับ 40-80% แน่นอนฮะในเมื่อมาช็อปแล้วสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของอาหารการกินด้วยงานนี้ครับงานฟู้ดเอ็กซ์โปแอดพัทยานะครับเติมความอร่อยกับมหากรรมอาหารที่รวมร้านดังเมนูเด็ดและของกินหลากหลายจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ที่เดียวเนี่ยฮะพบกับอาหารคาวหวานของกินเล่นสินค้าแปรรูปเมนูยอดนิยมมากมายพร้อมบรรยากาศสนุกสนานสำหรับการเที่ยวชิมช็อปแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสีสันและเซอร์ไพรส์อีกมากมายภายในงานนะฮะงานนี้จัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่02-719-0408นะครับ facebook.com/unionpan เว็บไซต์unionpan.com นะครับแล้วก็รวมถึง LINE ด้วยนะครับ @unionpan นะครับงานนี้รับการสนับสนุนการจัดงานนะจ๊ะนะครับจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะครับแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาด้วย

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สวัสดีครับคุณ
2: สวัสดีวันเสาร์ค่ะ
1: สวัสดีดีเจรพัฒน์ด้วยนะฮะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเวลาที่เรามาต่อกันเฉพาะกิจประมาณนั้นนะฮะ
2: เราไปก็จะยาวหน่อยวันนี้นะคะ6ชั่วโมง
1: ครับผม
2: มีเรื่องนี้อยากจะดูแต่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเพราะว่าแบบติดภารกิจหลายอย่างเนาะแต่ต้องไปดูให้ได้เข้ามาเมื่อวันที่17นะคะ The Revival ofแอมไซอาคิงนะคะน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะก็คือคนอย่างคิงนั่นเองชื่อประมาณนี้นะคะกับแมทธิวแมคคอนาเฮย์นะคะเป็นหนังดราม่าอาชญากรรมเรื่องแปลกที่เปลี่ยนจากแก๊งมาเฟียมาเป็นสงครามในธุรกิจน้ำผึ้งธุรกิจน้ำผึ้งอ๋อแล้วก็ต้องมีผึ้งอะไรจริงๆอย่างเงี้ยนะคะเห็นรูปหน้าตุ่ยๆของแมทธิวแมคคอนาเฮย์ด้วยไม่แน่ใจว่าโดนผึ้งเสียงหายก็คือเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของฟาร์มผึ้งในโอคลาโฮมาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและดูตีบลูเกรสด้วยนะบลูเกรสเนาะกับเพื่อนๆจนวันหนึ่งลูกสาวบุญธรรมที่หายไปนานกลับมาเขาจึงตั้งใจว่าจะถ่ายทอดธุรกิจให้กับเธอนะคะกับแต่กับเจอคู่แข่งนะคะที่คิดจะยึดกิจการทำให้ลูกทำให้พ่อลูกเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับเกมอาชญากรรมและการแก้แค้นมันดูมีหลายอย่างดีนะคะแล้วก็การแบบว่ากลับมานะคะกับบนหน้าจอของแมทธิวแมคคอนาเฮย์ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ
1: ใช่ครับผม
2: นี่แหละจะไปดู
1: จะไปดูใช่ไหม
2: คิดว่าพรุ่งนี้นะจะไปดูเพราะว่ารอบน้อยมากต้องรีบดูนะคะเท่าที่เช็คคือมีบ่ายสามและสามทุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดก็คิดว่าต้องหาเวลาไปดูจริงๆวันอาทิตย์อ่ะเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านคือก็ไม่อยากออกจากบ้านพรุ่งนี้ต้องรีบไปดูเพราะกลัวหนังออกก่อน
1: ใช่ครับบางทีหนังก็จะมีรอบมีโรงอะไรค่อนข้างน้อยนิดนึงใช่ไหม
2: ใช่หนังโดยเฉพาะแบบแนวนี้อะไรเงี้ยจะแบบเฉพาะนิดนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ
2: ก็ทำไมเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนอ่ะทำไมชอบแมทธิวแมคคอนาเฮย์เนาะก
1: ็
2: คือตอนเริ่มเข้าวงการหมายถึงว่าเขาหมายถึงเราพัฒนาเข้าวงการหนังซีรีส์อะไรเง
1: ี้
2: ยก็ได้ดู True Detective ของเขาแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาจากแนวรอมคอมมาก่อน
1: ครับใช่ใช่
2: ใช่ไหมคือเมื่อก่อนดูเราไม่ได้สายหนังก็รู้จักแต่คนดังๆเรโอนาร์โดดิคาปิโอทอมครูซใครนะคะอีกคนนึงที่รอเบคไม่ใช่เบค
1: เหมือนผมลืมเลยผมนึกหน้าออกผมแบงค์ลืม
2: ที่เล่นกับเลโอนาร์โด
1: แบทพิต
2: แบทพิตใช่ก็จะรู้จักอยู่แค่นั้นแต่เวลาแบบมีหนังอะไรแบบนี้ทำไมทุกคนดูรู้จักเขาด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาต้องก็ลองดูแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปดูแล้วเขาได้ออสการ์ในช่วงนั้นก
1: ็
2: เลยเริ่มดูหนังของเขาก็เหมือนเป็นคนพาเข้าสู่วงการฮอลลีวูดกันแล้วก็ชอบการแสดงของเขาด้วยนะคะก็เลยจะไปดูเรื่องนี
1: ้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าไปดูนะครับเอาละครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมเลยนะครับพรุ่งนี้อยู่ถึงเที่ยงเช่นเดียวกันด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อกับละพัดนะครับในทิกตอกบายบายก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามรวมไปถึงขอบคุณของขวัญทุกชิ้นที่ปามานะฮะขอบคุณมากบายบายน้องเขียวลูกพ่อด้วย วันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

เป็นเพลงที่เลือกมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ใบทีนะคะแล้วก็โจนาสด้วยนะคะโจนาสบาร์เทอร์สนะคะแล้วก็มีไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้นะคะงานจากเลดี้ปางค่ะแล้วก็มีเจมินาด้วยกับไม่มีวันนะคะเริ่มต้นมาด้วยมีอยู่กับแค่คนคุยแล้วพัดรับช่วงต่อจากดีเจพี่แจ็คนะคะอยู่กัน6ชั่วโมงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่นเพลงไหนให้ได้ฟังกันบ้างก็ติดตามกันได้ส่วนเพลงไหนที่อยากจะช่วยเราพัดเลือกนะคะก็ส่งได้เลยที่ LINE Sunshine Radioนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบสเปเชียลนิดนึงมีเวลามากมายให้คุณได้ฟังกันด้วยกับเพลงที่อยากจะฟังเพิ่มเติมที่นี่ Sunshine Radio ในช่วงของ Sunshine on Weekend

ความรักทั้ง7นะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งหยิบมาฝากคุณผู้ฟังด้วยสำหรับในช่วงเที่ยงของวันเสาร์นะคะวันหยุดของใครหลายคนบางคนบอกว่าลารายการหลายวันแล้วนะคะแต่วันนี้ก็ลาต่อเนื่องนะนะคะอ่ะก็มีความสุขกับวันหยุดละกันนะคะอยู่ด้วยกัน11โมงเช้าไม่ใช่11เห็นไหมเคยชินนะคะเที่ยงกับอีก25นาทีมื้อกลางวันของคุณเป็นอย่างไรทักทายพูดคุยกันได้ที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะเดี๋ยวทยอยเล่นเพลงที่คุณเลือกด้วยเพราะว่าได้ข่าวพี่แบงค์พี่แจ็ค ก็คือเล่นมาแต่ช่วงเช้าๆแล้วนะคะเดี๋ยวทยอยเล่นให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณส่งมานะคะวันเสาร์คุณเป็นยังไงนะคะภรรยาก็เหมือนอึมครึมนิดนึงนะคะดูจากนี่เลยเสียเมื่อคืนนอนสะใจมากนอนตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตื่นมาอีกที8โมงเช้านะคะนอนเยอะมากแต่เสียงก็ยังไม่หายแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่เหมือนกันแต่เมื่อวานก็โดนแอร์ในรถไปเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าจะเมาดีเจท่านหนึ่งเมื่อวานไปคุยงานกับลูกค้าใช่ไหมคุยเสร็จนะคะก็เลยแบบไหนๆเราไปคุยงานที่เดอะพาร์คนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเดินตลาดนัดที่อยู่แบบข้างๆของเดอะพาร์คอะไรเงี้ยจะซื้อของกินใดๆปรากฏว่าเดินออกมานิดนึงแล้วก็ฝนลงเม็ดก็เลยไม่ไปเดินดีกว่าอะไรเงี้ยถ่ายรูปได้แล้วก็กลับกันเลยดีกว่าดีเจแบงค์กิตบอกว่าเธอเดินตรงนี้รัดได้เนี่ยเดินเลยฉันเคยมาอะไรเงี้ยคือเราพัดจะกลับเข้าไปในโรงแรมเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็โอเคเดินทางรัดแล้วก็ไปที่จอดรถแล้วก็กลับมาถึงพัทยาแล้วนะคะเอ้ยเธอแบบหิวข้าวมาเรากินสเต็กก่อนดีกว่าแวะลงแบบกินสเต็กเนาะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเปิดรถให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจะเอากระเป๋าแล้วก็ได้คำตอบว่าเธอฉันลืมกระเป๋าไว้ที่โรงแรมเดอะพาร์คนะคะแปซิฟิกพาร์คนะคะที่ห้องอาหารเดอะพาร์คนะเพราะว่าตอนที่จะไปเดินตลาดนางบอกว่ากระเป๋านั่งหนักนะคะพี่ๆก็ใจดีบอกว่าฝากไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยสรุปว่าลืมกระเป๋าทำไงคะกินก่อนกินสเต็กเสร็จแล้วก็ขับรถกลับไปแปซิฟิกพาร์คศรีราชาคุณผู้ฟังนะคะก็คือนั่นแหละอยู่บนรถกันไปกลับแล้วก็แบบรถบนถนนตรงแบบช่วงเย็นของเส้นแหลมฉบังรถเยอะมากโดยเฉพาะแบบรถพ่วงรถบรรทุกอะไรเงี้ยขับไปก็คือกรีดไปนะเพราะเราไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะไปคุยงานตั้งแต่แบบ3-4โมงเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านคือ 3-4 ทุ่ม You are now น่าจะเจฮอปค่ะคุณผู้ฟังพอดีว่าไปได้ดูคลิปที่แบบลูกพี่จะทาน้องเรนะคะร้องเพลงนี้ได้เป๊ะมาก

0: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
1: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
0: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine on Weekend

เดี๋ยวก็คือเพลงที่คุณเลือกมาแล้วก็ส่งคะแนนด้วยบอกว่าส่งคะแนนให้กับพี่จังด้วยนะคะกับฟรี Wi-Fi นะไม่ได้ส่งให้เพอร์เซนต์ไม่ได้ส่งให้พี่ไฮอาภาพรนะส่งให้พี่จังคนหล่อเท่านั้นนะคะกับฟรี Wi-Fi นั่นเองต่อเนื่องมากับเจฟสัตเตอร์กับของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีเขาก็จากเบนๆด้วยบอกว่าแดดจ้าแดดจัดอยู่อยุธยาใช่ไหมขับรถเล่นนะคะขับรถมาพัทยาหน่อยได้ไหมอยุธยากับพัทยาก็แค่ปากซอยใกล้ๆนะคะคิดถึงจังเลยมาหาหน่อย พิมพ์ไปแบบนั้นเหมือนกันว่าคิดถึงจังมาหาหน่อยนะคะสวัสดีเขาก็จากพี่หมูด้วยนะคะสวัสดีข้อความจากน้องเขียวนะคะบอกว่าเก็บคะแนนกับพี่จังสุดหล่อสวัสดีพี่แพทด้วยคุณออกัสคุณไอคุณเมเดนะคะพี่สุนะคะคุณนุกนะคะคุณทีฟ้าคุณกระแตนะคะแล้วก็มีใครอีกแบมใช่ไหมเมื่อกี้หลายข้อความอยู่ที่เราอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ทักทายไปแล้วคุณพินสวัสดีด้วยนะคะอ่ะส่งคะแนนเลือกเพลงกันเลยส่งเลยที่ไลน์สันชัยเรดิโอนะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันด้วยที่ TikTok สันชัยเรดิโอไทยแลนด์นะคะทำไมอินโทรแบบว่านิ่งนานจังเลยและนี่ก็คือแค่เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังจำเพลงนี้กันได้ไหมเอ่ยกับ Better Weather นะคะ

0: Shine on Weekend
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on Weekend

าจากพี่จิซูเดเรนะคะกับคาริกเนาะก็มีเพลงที่น่าสนใจกันทุกคนเลยสำหรับเมมเบอร์ของ Blackpink แนวรู้ฟังเลือกมาต่อเนื่องกับ Your Candy ของ PP กิจเนี่ยเป็นเพลงที่แบบก็คิดเล่นเป็น PP มากๆนะคะอยากเป็นลูกอมของเธอคือแบบร้องพูดเมื่อกี้แล้วฟังเพลงไว้ด้วยใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าเราไปเป็นแคปชั่นเราไปโพสเวลาแบบเราโพสรูปหรืออะไรเงี้ยมันจะดูแบบคิดเล่นไปไหมอะไรเงี้ยแต่น่ารักดีรู้สึกว่าเป็นพีจังเลยนะคะกับ Your Candy นั่นเองคุณผู้ฟังส่งคะแนนได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวรายงานชาร์ตกันนะคะในช่วงบ่ายนะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงก็มีเวลาถึง 18:00 นนะคะเพราะจะผ่านไปนะคะ53นาทีในชั่วโมงแรกหลายคนบอกว่าวันนี้ติดภารกิจแต่ก็จะเดี๋ยวจะเข้ามาในช่วงบ่ายด้วยบางคนก็ไปส่งไปคาเฟ่ส่งของหวานมาให้ดูนะคะอ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหน้าตาดีมากนะคะแต่ก็วันนี้มีขนมแล้วด้วยมีขนมมาจากบ้านเราด้วยมีแล้วก็มีคุณผู้ฟังขนมมาฝากเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนเมื่อคือวันของคุณนะคะอยากจะแชร์ก็แชร์กันได้ที่ไลน์สันชัยเรดิโอ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine on weekend.

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine on Weekend

วันนี้เลือกเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังนะจากนนทนนท์ค่ะคำถามจากคนเก่าคุณฟังแล้วก็ต่อเนื่องมากับคาตากับโนนิวนะคะเป็นเพลงที่น่าจับตามองกับชาติของเรามากๆนะคะว่าสัปดาห์นี้จะทำได้ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะเป็นเพลงที่มาแรงแล้วคุณฟังก็ขอเก็บคะแนนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสองเพลงเริ่มต้นสำหรับช่วงบ่ายโมงกับราภาและภรดาด้วยนะคะชั่วโมงที่สองอยู่ด้วยกันนะคะมีคุณฟังบอกว่าวันนี้ไปติดกล้องใช่ไหมที่บ้านลูกค้าเนี่ยก็เลยเปิดให้ลูกค้าฟังด้วยแล้วก็ที่บ้านลูกค้าทำอะไรบ้านลูกค้าก็คือเป็นฟาร์มเห็ดนะคะก็เลยบอกว่าเปิดดังๆเลยนะนะคะเห็ดจะได้ฟังแล้วก็อารมณ์ดีนะคะแล้วถามว่าแล้วลูกค้าปลูกเห็ดอะไรนะคะเป็นฟาร์มเห็ดอะไรนะคะบอกว่าลูกค้าก็คือแบบทำเห็ดที่เหมือนดีเจเลยค่ะเห็ดนางฟ้ามุกนี้ดีมากนะคะแต่รู้ว่าปลอมเพราะว่าขอบคุณสำหรับความชมปลอมๆนะคะแล้วก็รู้ฟังขำมานะคะอ่ะก็ใครทำภารกิจอะไรยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเอนจอยนะคะใครที่ฟังเพลงกันอยู่ก็อย่าเพิ่งง่วงกันไปนะคะเลือกเพลงที่ทำให้บูทบูทตื่นตื่นเนาะสำหรับในช่วงชั่วโมงบ่ายโมงแบบนี้หลังมื้อกลางวันด้วยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะที่เราได้ฟังกันกับคลื่น 95.25 แล้วก็ออนไลน์ด้วยก็มีมาร์กลีด้วยนะคะกับ My Friend เพลงใหม่จากมาร์กลีนะคะคือเราพระหยิบมาเปิดต่อเนื่องกับจำได้ว่าลืมนะคะแล้วก็ข่าวร้ายจากเดอะพาร์กินสันนะคะแล้วพวกไปเห็นข้อความคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาด้วยเหมือนกันคือก่อนหน้านั้นอ่านแล้วแต่อ่านแบบกว่าสายตาแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงของมาร์กลีนะก็เลยเลื่อนขึ้นไปอ่านอีกนะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงมาร์กลีมาด้วยนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กับรายการในวันนี้ค่ะเพลงนี้ก็ส่งคะแนนมาเยอะมากเหมือนกันนะสำหรับบิลกินเช็คลิสต์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลย

ข้อความที่ขอไปก็เลยจดชื่อแบบน้องเนยส่งสติ๊กเกอร์น้องเนยจดชื่อมาน่ารักมากแล้วก็น้องเนยเพิ่งจะมีงานกับโพกะซังไปใช่ไหมยืนเทียบกันก็คือน้องเนยแบบผอมหุ่นดีมากไปเลยนะคะน่ารักมากตัวกลมมากสำหรับโพกะซังแล้วก็ชุดน้องเนยก็คือเลิศทุกงานนะคะแล้วก็แบบเจ๋งขึ้นทุกๆงานเลยเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอวดหลานบ้างนะคะน้องเรนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะอ่ะขอบคุณมากๆพูดถึงเรนนี่ก็ไปฟังนะคะต้องเรนนี่เรียกเฟิร์สวันว่าอะไรอะป้าป้าพ่อพ่อเรียกอะไรคะไปฟังเพลงจากเฟิร์สวันกันละกันจากฝัน

0: Sunshine on weekend.
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาม
2: าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine on weekend.

TC นะคะสวีทเหมือนก่อนนะคะแล้วก็มีโรเซ่ด้วยนะคะกับท็อกซิกชิลเดรนนะคะที่น้องเพชรเลือกมานะคะจริงๆเลือกมาแต่วันก่อนแล้วแหละเนาะแต่วันก่อนเล่นอีกเพลงหนึ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ติดค้างไว้อันเล่นให้ได้ฟังกันนะคะงานจากโรเซ่แล้วก็มีเฟิร์สวันนะคะกับเพลงจากฝันนั่นเองมีคุณผู้ฟังบอกมาว่าเรนนี่เรียกเฟิร์สว่าเฟิร์สเนี่ยก็คือเห็นลายเต้นเรารู้เลยถึงขั้นถามว่าไม่ใช่เฟิร์สหรอที่เข้าไปอยู่ในตัวแบบมาสคอตเพราะว่าดูท่าเต้นก็รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะแล้วก็มีไหนอีกสิข้อความที่คุยกันไว้นะคะคุณกระแตบอกว่าบูธยังไงให้อยู่ถึงเที่ยงคืนได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพลงจากฝันเข้ามาด้วยเก็บคะแนนกับกินฝนนะคะหลายคนอาจจะต้องทำงานดึกดื่นใช่ไหมยังไงก็ฟังสัญชานี่แหละนะคะเป็นเพื่อนได้เพราะว่าหลังจาก6โมงเย็นก็ยังคงฟังกันได้ต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันสัญชาเรดิโอด้วยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังมองหางานนะคะนี่เลย Index Living Mall พัทยานะคะก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลนะคะรับจำนวน1อัตรานะแล้วก็รับพนักงานทีมเซลโปรเจกต์จำนวน3อัตราค่ะแล้วก็ดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยรายได้แล้วก็สวัสดิการน่าสนใจมีทั้งเงินเดือนอินเซนทีฟค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันก็สมัครแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0982566748นะคะหลายเพลงที่จะเปิดให้นะคะที่คุณเลือกเข้ามาด้วยก็ทยอยฟังกันไปเนาะมีเวลาถึง6โมงเย็น

0: Sunshine on Weekend. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
0: Sunshine on Weekend.

เลือกเป็น The Script นะคะต่อเนื่องกับ Michael Jackson นะคุณผู้ฟังเราพอดเพิ่งไปเห็นคลิปสั้นมานะสำหรับลูกชายของทารายังเนาะบอกว่าพอไปดูหนังของ Michael ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็อินกับ Michael แล้วก็ร้องเพลง Michael ได้แบบทุกคำในขณะที่แม่ก็คือชอบ Michael เหมือนกันแต่แบบว่าบางท่อนยังบางช่วงยังรู้สึกว่ายังสงสัยว่าประโยคนั้นคำนั้นคืออะไรแต่น้องเรย์ร้องได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมะนะแสดงว่าเขามีเขาเรียกอะไร perfect pitch ใช่ไหมเป็นหูแล้วก็ละเอียดมากการฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพลงของ Credit Girl ของ J Hope ก็เหมือนกันก็ร้องอะไรที่ร้องยากๆน้องเรย์ร้องได้เป๊ะหมดเลยนะคะแล้วก็มี DNA ความเป็นคุณแม่นะคะสูงมากๆสำหรับน้องเรย์นะคะมีคุณผู้ฟังส่งรูปโพกัสซังมาเล่นเพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้ดีกว่าและนี่ก็คือแอมโพกัสซังค่ะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
2: Sunshine on Weekend

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine on weekend
4: กลับมายังอยู่ในการในบ่าย2วันนี้ดีเจพิกไทยติดภารกิจนะคะก็เลยเป็นรับพาร์ทอยู่คุณผู้ฟังถึง6โมงเย็นด้วยนะคะฟังเพลงกันมาเริ่มต้นในต้นชั่วโมงเนาะที่เป็นออนไลน์ด้วยนะคะกับ 95.25 มีเพลงของเรนนิสลามีคุณผู้ฟังถามว่าชื่อเพลงเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจว่าบนแอปพลิเคชันชื่อเพลงขึ้นหรือเปล่าชื่อเพลงว่าดีใจที่เธอได้รักเธอต่อเนื่องกับดีใจที่ไม่มีเธอนะคะงานจากบัสนั่นเองคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่ากดบัตรของคอนเสิร์ตนะคะของบัสก็คือไม่ได้ใช่ไหมได้คะคือแฟนคลับเขาก็แน่นหนามากๆไงเนาะอ่ะฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3กับเราพัดแล้วนะคะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันวันนี้กี่ชั่วโมงนะ6ชั่วโมง เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะ

0: พลงนี้ก็เล่นให้ได้ฟังแล้วก็ยังมีหลายเพลงที่คุณช่วยระพันเลือกด้วยสำหรับช่วงบ่ายของวันเสาร์วันทำงานนะคะยังคงอยู่ด้วยกันนะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะอย่างที่บอกกันไปวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน6ชั่วโมงเลยนะคะพิษไทยก็น่าจะมาสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ก็คือติดภารกิจยาวๆนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวดีสำหรับชาวชลบุรีพัทยาด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาเงินทุนต้องการเงินหมุนทันใช้ใช้มีทองก็มีเงินนะคะเพียงนำทองมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปนะคะให้บริการรับฝากขายให้บริการรับขายฝากทองนะคะกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะคะเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะคะทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องนะคะซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านนะคะให้วงเงินสูงนะคะดอกเบี้ยถูกคิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็พิเศษมากๆนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งด้วยว่าฟังมาจากสัญชัยเรดิโอมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 บาทไปเลยลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด้วยนะคะด่วนนะโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดทองมานะคะแล้วก็ที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตนะคะกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะวันนี้วันที่19กันยายนนะคะผ่านไปหรือยังเอ่ยสำหรับกิจกรรมนะคะมารีน่าไทเดอร์รันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะกับการชวนสายวิ่งอีซี่รันระยะทาง4.4 กิโลเมตรรับลมชิวๆนะคะน่าจะผ่านไปแล้วนะเพราะว่าน่าจะจัดช่วงเช้านะคะแล้วก็วันที่21-30กันยายนนี้นะคะก็จะมีอาดิดาสแกรนด์เซลนะคะรับฟังขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาจัดเต็มเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สตรีทแฟชั่นนะคะที่โปรโมชั่นแอเรียชั้น1นั่นเองที่นี่คือของแบรนด์ต่างๆลดเยอะมากโดยเฉพาะสายสปอร์ตห้ามพลาดเลยนะคะกับ Adidas Grand Sale ค่ะ 21-30 กันยายนนี้นะคะแล้วพัดมีคนรู้จักที่ชอบไปช็อปที่นี่ได้ของติดไม้ติดมือมาเพราะว่าลดเยอะมากๆแล้วก็เวลาขับรถผ่านนักท่องเที่ยวก็คือหิ้วแบบถุงกระดาษออกมาจากที่นี่เยอะมากคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ไปช็อปกันนะคะกับที่ Central Marina Outlet นั่นเองนะคะลดเยอะมากสำหรับเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วก็อีก1งานนะคะที่มีไปถึงวันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะกับงาน One Stop Shopping Expo at พัทยานะคะพบกับ3งานใหญ่ในที่เดียวค่ะกับงานนะคะมีงาน Furniture Expo at พัทยานะคะมอบส่วนลด 40-80% ค่ะงาน Fashion Jewelry and Beauty Expo at พัทยานะคะก็จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลด 40-80% ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็งาน Food Expo at พัทยานะคะของอร่อยเยอะมากของคาวของหวานเพียบพร้อมเลยกับที่นี่นะคะจัดโดยบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดนะคะโทรที่027190408นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ LINE นะคะแอด Union Pan ได้เลยนะคะโดยงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เสพและเมืองพัทยานั่นเองนะคะ
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
0: มีคนบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเวทมนต์อะไรอ่ะยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวเพิ่งจะเปิด

0: Sunshine on Weekend
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on Weekend
3: Sunshine Top of the Week
4: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวนกันนะคะสำหรับในช่วงบ่ายแบบนี้กับ5อันดับแรกในชาร์ตของเราก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับในชาร์ตในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะเมื่อวานไปคุยงานที่นี่ค่ะกับ The Park Restaurant and Cafe นะคะก็เห็นนะพี่แกร็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ไลน์แมนเนี่ยก็คือเข้ามารับข้าวกันแบบเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่นี่ลูกค้าสั่งบ่อยแล้วก็มีเมนูหลากหลายที่ให้เลือกสั่งกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะผัดไทยกุ้งสดข้าวคะน้าปลาเค็มนะคะข้าวผัดหมูนะแล้วก็ให้คุณได้ไปอร่อยกันนะคะกับหลากหลายเมนูที่อันนี้เป็นยกตัวอย่างที่เมนูลูกค้ากดซ้ำนะคะปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์นะคะอิ่มอร่อยคุณภาพจากครัวเดอะพาร์คค่ะมื้อเที่ยงก็ได้มื้อเย็นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องออกไปไหนนะกดสั่งโดยเฉพาะวันนี้วันเสาร์เราอยู่บ้านทำงานบ้านพักผ่อนแล้วก็สั่งอาหารอร่อยมาทานผ่านแกร็บฟู้ดแล้วก็ Line Manช่อง delivery ช่องทาง delivery นะคะได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันเลยกดสั่งได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะที่0909738981นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง BTS

ไปโชว์ที่งาน iHeart Radio นะก็เป็นแพลตฟอร์มวิทยุดิจิตอลและก็บริการสตรีมมิ่งเพลงฟรีจากสหรัฐอเมริกานะคะก็เดี๋ยวไว้ไปตามดูย้อนหลังกันหน่อยดีกว่านะคะบนเวทีเล่นเพลงนี้ด้วยกับ Swim นะคะเป็นไตเติ้ลแรกจากอารีรังนะคะ

0: Sunshine on Weekend. 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on Weekend

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 15:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

0: ับมาแล้วในช่วงบ่าย3กับอีก19นาทีนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันมากับสากลกันเลยนะคะอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวทยอยเคลียร์อีกหลายๆเพลงที่คุณส่งคะแนนกันมาด้วยนะคะ
1: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station
0: กับ Sunshine on Weekend กับละพัลละพรดาด้วยนะคะและนี่ก็คือเสียงของปามี่ค่ะกับใจดวงน้อย

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine on Weekend

0: พี่โอมค่ะกับเพลงพอดีนะคะวันนี้ตั้งใจจะเปิดเพลงนี้พอดีเลยนะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเลือกเพลงของโนนิวบอกว่ากลับไปไม่รู้จักกันนะคะโอ้นานแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยจะได้เปิดเพลงนี้เลยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเลือกเพลงนี้มานะก็เลยเลือกเป็นพอดีนะคะต่อเนื่องกันก็น่าจะเข้ากันได้ดีด้วยนะคะกลับมาแล้วคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายแบบนี้มีคุณผู้ฟังถามว่าทานข้าวหรือยังไปทานมาแล้วนะคะมีชาวด้อมนะหลายด้อมนะคะรวมกันด้อมอะไรนะนานาโนเพื่อนผมนะคะส่งข้าวด้วยในวันนี้ก็เลยไปกินข้าวปลาแกะแบบ I love มากเป็นคนชอบกินแบบข้าวปลาแกะมากนะคะเมื่อกี้ก็เลยไปแบบรีบทานข้าวปลาแกะนะคะแล้วก็ตามด้วยชิฟฟ่อนแล้วก็ตามด้วยกาแฟนะคะก็เลยแบบจัดเต็มนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันยาวถึง 6:00 น.ด้วยนะคะ
1: Good lifeGood music.
0: มีช่วยเลือกเพลงมาเยอะเลยนะคะบอกว่าขอเพลงตื่นๆหน่อยนะคะเพลงนี้ตื่นพอไหมเอ่ยอ่ะขอเพลงตื่นๆนะคะส่งมาหน่อย

0: งั้นจากไทยังค่ะคุณผู้ฟังกับ Wife นะคะแล้วก็ได้จีมินมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ NCT นะคะ127เนาะมีคุณผู้ฟังถามถึงอีกเพลงของ NCT เข้ามาเหมือนกันนะแต่เราดูแล้วแหละนะคะไม่มีนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าจริงๆอ่ะมีเพลงของ NCT เยอะอยู่เหมือนกันแต่ไฟล์เสียหมดเลยมันมีช่วงนึงที่ที่คลื่นของเรานะคะก็คือคอมเครื่องเก่าโปรแกรมมันพังมันไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยแบบใช้อีกโปรแกรมหนึ่งอะไรเงี้ยมันเพลงที่เคยมีที่เคยเปิดได้ก็เปิดไม่ได้แล้วนะคะก็เสียดายมากๆเหมือนกันนะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: บรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างช่วงบ่ายนะคะใครอยู่ในโซนพัทยาเล่าสู่กันฟังบ้างไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าต้องอยู่กันถึง6 โมงเย็นแฟนคนหนึ่งนะคะน้องธิดาเลือกมา

0: ยเพลงนี้นะคะกับซักสักทีนะคะต่อเนื่องกับแฟนคนหนึ่งเฟย์ฟังแก้จริงๆคุณผู้ฟังเลือกเพลงของอีกศิลปินที่เอาเพลงของเฟย์ฟังแก้มาทำนะคะแต่เราหาไม่ได้ก็เลยเล่นเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะคะสองเพลงที่แบบแอบหึงขี้หึงอะไรอย่างนี้จะให้วัดกับใครก็บอกมานะคะสองเพลงที่น่ารักดีค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงบ่ายนะคะปลุกความง่วงคุณในช่วงบ่ายแบบนี้เลยไม่ได้บอกว่าให้ง่วงนะปลุกแบบใครที่ง่วงอยู่ก็ได้ตื่นๆด้วยนะคะคุณฟังไปงานนี้กันนะคะมีไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะกับ One Stop Shopping Expo แอดพัทยานะคะพบกับ3งานใหญ่ในงานเดียวนะคะในที่เดียวนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะกับงาน Furniture Expo แอดพัทยามอบส่วนลด 40-80% นะคะแล้วก็มีงานFashion Jewelry and Beauty Expo แอดพัทยาด้วยนะคะเอาใจสายแฟร์นะงานนี้เครื่องประดับเครื่องเพชรนะคะนำสินค้ามาลดกันถึง 40-80% ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะงานอาหารนะคะกับงาน Food Expo แอดพัทยาค่ะไปเติมความอร่อยหลากหลายเมนูข้าวหวานแล้วก็สินค้าแปรรูปต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนะมีแบบโซนอื่นๆที่น่าสนใจเนาะซานโซนแบบน้องก็เลยน้องสัตว์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะน้องแมวน้องหมานะคะแล้วก็มีแบบบูธนึงที่ขายกล้วยเป็นกล้วยแบบแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะคุณผู้ฟังต้องไปดูนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สะสมกล้วยสายพันธุ์ที่หายากนะคะก็ไปกันได้งานนี้นะคะมีไปจนถึง20กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook นะคะกับ Facebook Union Plan หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็น unionplan.com แล้วก็ LINE @unionplan นะคะโทรที่027190408นะคะจัดโดยบริษัท Union Plan Exhibition จำกัดนะคะโดยงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เสพและเมืองพัทยานั่นเองนะคะ Sunshine on weekend
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกKnow How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on Weekend ยังคงพูดคุยกันต่อเนื่องกับคุณผู้ฟังนะคะใน LINE Official เนาะกำลังทยอยตอบข้อความแล้วก็ใน TikTok ก็คุยกันถึงยุคของเฟย์ฟังแก้วเคโอติกอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะใครที่เป็นแฟนใครยังไงคุยกันหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งเพลงที่เนื้อหาใกล้ๆกับ2เพลงที่เปิดไปก่อนหน้านี้นะคะกับซาสักทีกับแฟนคนนึงแล้วก็เพลงนี้ชื่อว่าวัดปลาง่าจา For Eve นะคะเนื้อเพลงน่ารักด้วยเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหลัง4โมงเย็นนะคะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine on Weekend

องฟองนะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าเคยฟังบ้างหรือเปล่าแล้วฟังสิเพราะว่าชอบเปิดด้วยเหมือนกันนะคะก็จะได้ฟีลแบบนี้มูดแบบนี้สำหรับเพลงของละองฟองนะรักเปิดเผยเลือกมานะคะตอนนี้กับดึกแล้วเป็นหนึ่งเพลงที่คุณอยากจะฟังด้วยเหมือนกันนะคะในเวอร์ชั่นประกอบนะคะเป็นอัศจรรย์วันทองเนาะนะคะก็มียังโอมนะคะมาร่วมฟีดด้วยงานจากอิงวรันธรนะคะหลายๆเพลงที่คุณอยากจะฟังในชั่วโมงนี้มีคุณผู้ฟังเปิดมาอาจจะแบบงงๆนะคะทำไมไม่เจอดีเจพริกไทยใช่ไหมวันนี้เราพัดแทนพริกไทยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยถึง 18:00 นนะ

เลือกเป็นเพลงนี้จากบูเชตนะคะชื่อเพลงว่าเก็บที่ได้พี่ติ๊กชิโร่นะมาร่วมฟีเจอริ่งต่อเนื่องกับสุญญากาศซิลลี่ฟูลส์นะคะเป็นอีกหนึ่งยุคที่เราพัฒน์ชอบมากเหมือนกันนะคะกับนักร้องนำที่มีชื่อว่าเบนจามินนั่นเองนะคะคุยกับคุณผู้ฟังเนาะตอนนี้ก็หลากหลายมากเลยค่ะทั้งใน TikTok ด้วยใน LINE Official ด้วยนะคะใน TikTok นะมีน้องคุณผู้ฟังที่อายุ15ก็บอกว่าไปเข้า Open Chat แล้วใช่ไหมแต่พี่เพชรบอกว่าให้ออกไปเพราะว่าใน Open Chat อ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ที่อายุ40บวกน้องอายุ15อยู่เลยก็คือไม่ให้เข้าหรอแล้วทุกคนล้อมตัวคืออะไรอ่ะ40บวกคืออะไรเลยนะแต่จริงในนั้นค่ะไม่ได้อันตรายอะไรนะคุณผู้ฟังก็คุยกันทั่วไปที่อาจจะกลัวน้องจะไม่เข้าใจมุกแบบคนแบบสูงวัยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็เลยบอกน้องว่าเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปเรียกทุกคนว่าพ่อเรียกทุกคนว่าแม่ได้เลยนะคะไม่เป็นไร

0: ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: Sunshine on weekend.

0: แบ็คผลิตโชคใครกับอีกหนึ่งเพลงเพราะจังเลยชอบเพลงนี้นะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตชาร์ตกันว่าจะขึ้นไปในอันดับที่เท่าไหร่ด้วยนะคะคุณโอ๊ตนะคะบอกว่ามีลูกน้องอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะคะลูกน้องหมายถึงว่าน้องหมาชิมไหมนะคะแล้วก็ดูแบบว่าเปิดฟังละพัดใน TikTok ด้วยนะคะก็เลยแซวไปว่าทำไมคะเปิดให้น้องหมาฟังหรือเปล่านะคะบอกว่าเปล่าฟังเองนะคะคุณลอยลาขอบคุณมากๆเลยสำหรับรองกองที่ส่งมานะคะบอกว่าตัดแล้วส่งไปเลยนะคะหลายคนชิมแล้วนะคะบอกว่าอร่อยสดมากขอบคุณมากๆค่ะ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: number 4
1: เธอเก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าจะเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: number 3

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5อันดับแรกในชาร์ตของเราที่มีทั้งหมด20อันดับนะคุณผู้ฟังก็ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เก็บคะแนนกันในทุกช่วงดีเจแล้วเนาะเราก็จะรวบรวมนะคะทุกเพลงที่คุณเลือกมาในแต่ละช่วงดีเจแต่ละสัปดาห์นี่แหละนะคะมาเป็นชาร์ตก็ติดตามกันได้ก็ต้องขอบคุณกับที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาที่อยู่กับเราในทุกช่วงการอัปเดตชาร์ตด้วยนะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนะคะกับบริจาคโลหิตนะคะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์คุณผู้ฟัง1ถุงเลือดของคุณอาจจะเป็นความหวังและก็โอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนนะคะส่วนการค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีและซันชายเรดิโอนะคะก็ชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกิจกรรมโลหิตคือชีวิตนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้น24กันยายนตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่ชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาเพราะการให้เลือดเพียง1ครั้งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า1ชีวิตนะคะก็ไปเจอกันนะคะ11โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะย้ำว่าชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะไปค่ะกับเพลงนี้ที่แรงได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับโบกี้ไลออนค่ะกับนาฬิกา

0: Sunshine on Weekend.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine on Weekend

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine on weekend.

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจาก Joy Member พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ Design for Better Living ที่ Index Living Mall
2: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 ถึง 15:30 ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
3: Sunshine on weekend.

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ในช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็มีแบมแบมด้วยไม่มีใครสักคืนและก็ต่อเนื่องกับพี่เบิร์ดธงชัยกับพิบตานะคะที่ร่วมงานกับสแตมป์อภิวัตรด้วยและก็มีพี่แว่นใหญ่กับดาวตกค่ะและนี่ก็คือ3เพลงกับการเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายนะคะที่อยู่ด้วยกันมาเข้าสู่ชั่วโมงที่6แล้วไปฟังเพลงจากมีนกันดีกว่านะคะและก็ได้นนทนนนะคะกับจีฟทีเคมาร่วมฟีดกับนั่งโง่ๆริมทะเลค่ะ

0: งั้นจากมีนะคะนั่งง้อริมทะเลนะคะบางคนบอกว่าต้องการทะเลใช่ไหมอ่ะมาทะเลนะคะส่วนบางคนบอกว่าตอนนี้นั่งง้อแล้วค่ะเหลือทะเลนะคะอ่ะฉะนั้นก็มาทะเลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก็มาพร้อมกับเพลงของโฟร์มดที่คุณเลือกไว้ Sunshine on Weekend
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซัมชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine on Weekend

มีคุณผู้ฟังแซวบอกว่าวันนี้เป็นธีมกามิกาเซ่หรือเปล่านะคะพอดีว่าเปิดกามิกาเซ่ใช่ไหมตั้งแต่แบบChaotic T21 นะคะแล้วก็เพลงนี้ด้วยพอดีว่าคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามานะคะจริงๆเพลงมันก็จะแบบผุดขึ้นมาตอนที่คุยกับคุณผู้ฟังเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงใช่ไหมเพลงนี้เจ็บเพราะขาวเหงาเพราะเธอเงี้ยจาก Four Mods นะคะพอพูดถึงเพลงนี้แล้วก็นึกถึงอีกเพลงที่เหงาแต่เป็นความเหงาที่ไม่มีใครเข้าใจนะคะงาจาก Crescendo ค่ะ

ปิดเพลงนะคะเกี่ยวกับความเหงาก็เลยนึกถึงเพลงเหงาอีกเพลงนึงนะคะที่เหงาแต่บอกใครไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นความเหงาที่ไม่มีใครเข้าใจก็คือมีคนรักอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบจับมือกันแต่ทำไมยังเหงาอะไรเงี้ยมันก็อธิบายเขาเข้าใจความรู้สึกนั้นยากเหมือนกันนะคะความเหงาที่ไม่มีใครเข้าใจของเคชันโดนะคะรู้สึกว่าพี่เอกนะคะพี่เอกจากเคชันโดจะเขียนเพลงนี้ด้วยแล้วก็ความจริงในใจนะคะเนื้อหาใกล้ๆกันก็เป็นพี่เอกเหมือนกันนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าฝนตกด้วยนะคะอะไรนะเมื่อกี้ฝนก็ตกคนก็เหงานะคะละพัดก็เหมือนกันเสียงก็หายไม่ใช่เหงานะแต่แบบฝนตกแล้วแบบเสียงก็ไปแล้วเพราะว่าวันนี้อยู่ด้วยกันในแอร์เย็นๆยาวนานเลยนะคะอ่ะเพลงนี้นะคะตอบกับ2เพลงที่ผ่านมาว่าอย่าเหงาเร่เปื่อย

0: คุณผู้ฟังเรื่องมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็คือเทรนด์นะคะใน X หรือว่า Twitter ใช่ไหมอันดับหนึ่งของไทยได้รับความนิยมในไทยใช่ไหมก็คือสกายนานี้ทูอะไรอะทูเดนแฟนคอนเหรอทูเดอะเอ็นอะไรอะอ่านว่าอะไรอ่ะต้องยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะสำหรับแฮชแท็กนะแฟนคอนเดย์วันนะคะแล้วก็เลือกเพลงนี้มาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่รักมากของซีรีส์อูใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับพี่สุเหมือนกันนะคะก็บอกว่าส่งรูปนะคะเป็นสกายนานิมาบอกว่าสกายหล่อมากนานิสวยมากนะคะชอบนานิเวลาสัมภาษณ์น่ารักดีจังเลยนะคะเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกอะไรนะบุคลิกความน่าเอ็นดูมากๆนะคะอ่ะต่อเพลงนี้นะคะต่อเนื่องกับอย่าเหงาเรื่อยเปื่อยงานจากเต้นน่ารักด้วย
1: Sunshine on Weekend
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกKnow How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชันแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine on Weekend
0: พี่สู่นะบอกว่าเดี๋ยวไปดูไลฟ์สตรีมแล้วนะคะเพราะว่าซื้อไว้นะคะคอนเสิร์ตของสแกนนานี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันดีมากเลยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตกดไปคอนเสิร์ตไม่ได้ใดๆนะคะก็ยังมีไลฟ์สตรีมให้เราซื้อแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อย่างเราพัดเองอ่ะได้ไปดูในโรงหนังใช่ไหมของบางทันหรือว่า BTS อะไรเงี้ยก็จะมีไลฟ์สตรีมแล้วก็แบบฉายให้ดูในโรงหนังเลยนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะราคาก็แรงมากเหมือนกันไม่ต่างกับคอนเสิร์ตอื่นๆนะเพราะว่าอันเนี้ยก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตของบัสใช่ไหมไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวซื้อแบบไลฟ์สตรีมนะคะ

0: Sunshine on Weekend
1: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม
2: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
0: Sunshine on Weekend
3: วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันนะคะบางคนอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เที่ยงเลยหลายคนเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ทั้งออฟฟิศทั้ง LINE Official นะคะทางเว็บไซต์นะคะทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าบางคนก็อยู่ใน TikTok ด้วยตั้งแต่ก่อนละพัดมาก็อยู่ยาวๆเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจริงๆนะคะบอกว่าอีก6นาทีแล้วทุกคนมานับแบบเคาท์ดาวน์เราจะได้อีก8นาทีอีก6นาทีจะได้เลิกงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งกลับบ้านปลอดภัยพักผ่อนเช่นเดียวกันนะคะขอให้มีวันเสาร์ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ดีด้วยนะคะทุกฟังแล้วก็พรุ่งนี้มาอยู่เพื่อนกับดีเจพี่แจ็คด้วยนะคะแล้วก็ดีเจแบงค์กรีฑาอนบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆในทุกช่องทางจริงๆเหลือเวลาประมาณ5นาทีมีเพลงที่ต้องเปิดนะคะเดี๋ยวพูดไปก่อนนะเพราะว่า ทำไมพูดออกไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเพลงของเราความยาว3นาที28วินาทีนะอันนี้คือทริคแล้วก็จะแบบพูดไปก่อนพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้เวลามันพอดีแล้วก็แบบตัดจบได้สวยงามอะไรแบบนั้นนะคะขอบคุณแล้วก็บ๊ายบายทุกคนกลับบ้านดีๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็มีมื้อเย็นที่ดีด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันนะคุณฟังอากาศเปลี่ยนมากได้ข่าวว่าหลายพื้นที่ฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเยียวยารักษาแบบเสียงตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเจอกันวันจันทร์11โมงเช้าปกติเหมือนเดิมด้วยนะคะจริงท้าย1เพลงจาก Harry Styles กับ Adore You ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: Yeah.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7:00 น.ถึง 3:00 น. 0972509361 Sunshine Radio Sunshine
8: Radio Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอตตาอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียงด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ VC
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงาม

0: Life and Health Life and Health
1: หากเราจะมองหาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยคำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือคอลลาเจนและอีลาสตินใช่ไหมคะว่ากันว่า2ตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราดูกระชับเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์อีกครั้งแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเจ้า2ตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ Life and Health จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่พบอยู่ทั่วไปตามร่างกายเรา 25% ถึง 35% หน้าที่หลักก็คือจะช่วยให้ผิวแข็งแรงหนาแน่นเรียบตึงและช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่สึกหรอรวมถึงช่วยสร้างผิวใหม่ได้ด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะว่าคอลลาเจนจะลดจำนวนลงเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยไม่สามารถเติมเข้าสู่ผิวหนังได้จากภายนอกสามารถทำได้แค่กระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้เท่านั้นส่วนอีลาสตินก็เป็นโปรตีนที่เจอในจุดเชื่อมต่อเนื้อเยื่อของอวัยวะส่วนต่างๆเช่นกันค่ะแต่เป็นคนละชนิดกันกับคอลลาเจนนะคะอีลาสตินมีหน้าที่ช่วยให้ผิวหรืออวัยวะต่างๆมีความยืดหยุ่นเหมือนสปริงที่จะทำให้ผิวเด้งกลับไปสู่สภาพเดิมนั่นเองดังนั้นเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือลดเลือนริ้วรอยเรามักจะได้ยิน2ชื่อนี้ในเวลาเดียวกันเสมอเคล็ดลับความงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องใช้ครีมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวหนึ่งหรือกระตุ้นการสร้างอีลาสตินอีกตัวแต่ทั้ง2สิ่งนี้จะให้ผลดีมากยิ่งขึ้นถ้าได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงกระชับมีความยืดหยุ่นและไม่หย่อนคล้อยนั่นเอง
0: Life and Health Life and Health

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
3: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good life, good music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: แม้ว่าการตัดสินใจของฉันจะผิดพลาด

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: ันชัยเรดิโอ Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

ังสิเนรันจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบรรเลงไรวาทยากรคืนนี้ฉันจะจำลองเธอก่อนหลับตานอนและ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการ Star โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know how now showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life, Good Music. จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์